0: 更严格要求。欧盟委员会表示，目前欧盟超过80%的数字产品服务提供，这是欧洲在关键技术领域面临较大的外部风险。负责科技事务的欧盟执行副主席维尔库宁强调，欧盟并非试图排斥外国企业，而是在涉及国家安全和国防等关键领域，希望确保欧洲拥有自主可控的技术能力。
1: Let me start with the important point. What do we mean by technological sovereignty? Technological sovereignty does not mean protectionism. Europe remains grounded in openness, partnership, and fair competition. At the same time, Europe wants to be in the position to make its own choices, avoiding risky dependencies on single dominant suppliers, one company or one third country.
0: 近年来，全球芯片短缺、关键矿产供应紧张以及地缘政治局势变化，使欧盟不断强化战略自主理念。布鲁塞尔方面担忧，欧洲在数字基础设施领域过度依赖外国企业，可能对经济安全和国家安全构成潜在威胁。凤凰卫视李梦威、莫野，法国巴黎报道。
2: 泰国内阁在2号就批准了与日本政府签署的技能培养就业计划合作备忘录，用以对接日本将会在2027年启动的新版外国劳工制度。
3: 泰国总理府表示，获批合作备忘录旨在配合日本即将于2027年4月1日正式实施的新外国劳工技能培养就业制度 （ESD）， 同时有助于扩大泰国劳工赴日就业机会，提升职业技能。
4: ทั้งนี้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างยิ่งโดยจะช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะอาชีพเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะหมายเลขหนึ่งผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่น3 ปีและยังช่วยคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมเพราะแรงงานไทยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่นนะคะโดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะ
3: 同时新劳工制度较现行制度更加灵活也将为泰国劳工带来更多发展机会
4: นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทยดูแลให้แรงงานและครอบครัวเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่นเมื่อสิ้นสุดโครงการค่ะ
3: 日本厚生省统计显示，2025年在日泰国籍特定技能劳工人数为11,141人。合作备忘录的签署显示出，泰国正从传统的输出劳工升级为输出及培养技术型人才，这将为泰国未来产业升级储备技术工人，提高人力资源发展水平。公开数据显示，日本外国劳工数量连续13年增长，截至2025年10月，总数已超过257万人，主要来自越南、中国和菲律宾。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
5: 3号的凌晨，中国维速高铁至青岛连接线重点控制性工程跨祁长城连续梁顺利合楼。连续梁位于山东诸城市，全长超237米，主跨达到108米。由于下方的祁长城遗址是全国重点文物保护单位，施工要兼顾工程推进与文物保护。对此，项目方组建了技术攻关团队，反复的优化方案，最终实现安全精准的合龙。潍坊至宿迁高铁至青岛连接线是中国高铁网中京沪高铁辅助通道与沿海通道的重要连接工程，工程计划2028年建成通车，而届时将会成为胶东半岛、北上京津冀、南下长三角等地区的快速通道。
2: 要提供给您今天的娱乐快递。
6: 著名戏剧大师 Kinsa 钟景辉星期三早上离世，终年89岁。Kinsa 的侄子钟志全发文宣布其伯父钟景辉逝世的消息，指 Kinsa 在睡梦中于家中安详离世。目前家属正着手处理后事，关于后续的丧礼及追思安排，待落实细节后会再向大众公布。2016年，钟景辉患上大肠癌，康复后坚持参与出演电视剧《牛下女高音》，这也是他最后一部电视剧作品。钟景辉一生致力投身演艺及戏剧界，曾担任演技课程导师。2018年，香港树人大学向其颁授荣誉文学博士学位。钟景辉死讯曝光后，其一众演艺学院西域学生以及曾经合作过的演艺界艺人，包括李立驰、叶念琛导演、谭伟全、刘希贤等，纷纷在网上发文悼念，表达对。